0: พราะจะการอะไรครับครับเราถ้าพี่น้องมาไอ้คือต้องเจอจุดหัวนะครับถ้าไม่มีเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนดีๆกันอยู่เออเรา
1: ต้องทำดูสุดๆครับ